มันตรอญาลายเอกอุจุอักขิบุญังรังคังกิไรสอักขิบุญังสัมปุลังกันโนญาลายมันนายสัมมาวิสิทธัยนันนายนินดวงญาณโนงะไกดิโอระบากวัยสีมิโลบัตุบาจนาไกนะเดียตุอภิสยวังจุกุกนังกิตาเอกญาริงังดุดุอรรมาญาลายกุโอคานิงัลปะปะตัดอุบัติปัญไนปัญญาเอจารีดวงลบันรณโนกิตาเอกสมาบลาเป็นองรารมะญาลาจายะกิตาเอดินยังนะสมาบรบะเดียเป็นองดารอกัยโนสามิลูบัตุบวะปินังสัลกอดัติงาลกุคานวันเงาโอ้ซีมิโลบัตุสุรุปาริตโอดากติงัลกักุกานวันดวินียงมันยังมกเย็ดกายนะกนะปะสิงันปะตังันจาริชาวิตงิตวันกาวะมุนตังมังกบังอัมปังบาสุงเกียดงามิกานวันนัตตกินเสียดกาลิเมียดลำบารอุบวงอาสาตรา